ตุเตาดาวีสดวยบาริดีอนะดอนไนโลสดวยงางไสยญาลินเตียงอารีนตันติการีลมัยมดวงรังกนุนตวงมายวงาดตัยนตางนางกสดวยโลอนะวัยติรังมายวงาดตัยอนางญะดบายสดวยกะลิยะดีงามัยสดวยอนางดอกงามิเลีย